0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผอ.เทพศิรินนท์ย้ำพร้อมเปิดเรียนมั่นใจมาตรการความปลอดภัยสร้างความมั่นใจผู้ปกครองด้านตำรวจเพิ่มกำลังดูแลคุมเข้ม1เดือนว่าที่ร้อยเอกณัฐพงษ์กองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเปิดเผยว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติหลังจากที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนอกจากนี้โรงเรียนได้ประชุมหารือกับผู้ปกครองเพื่อชี้แจงมาตรการดูแลนักเรียนตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนระหว่างการเรียนการสอนไปจนถึงหลังเลิกเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจว่านักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียนสำหรับมาตรการภายในโรงเรียนมีการกำหนดจุดปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรอย่างชัดเจนโดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีครูประจำจุดต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนคาบเรียนและช่วงพักซึ่งโรงเรียนจะมีการประเมินและตรวจสอบจำนวนนักเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มอยู่บริเวณใดและสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ผิดปกตินอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆและเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่โดยมีกล้องวงจรปิดหรือ CCTV มากกว่า200ตัวครอบคลุมพื้นที่สำคัญของโรงเรียนรวมถึงมีการจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออกเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาภายในโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนยอมรับว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนบางส่วนยังมีความวิตกกังวลและต้องใช้เวลาในการปรับตัวกลับเข้าสู่บรรยากาศการเรียนตามปกติแต่จากการพูดคุยและประเมินสถานการณ์พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมที่จะกลับมาเรียนและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลพื้นที่เพิ่มเติมช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองมากขึ้นขณะเดียวกันโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับครูและบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนโดยมีการจัดบุคลากรทดแทนเพิ่มเติมเพื่อให้การดูแลนักเรียนในแต่ละพื้นที่เป็นไปอย่างทั่วถึงและไม่ให้ครูต้องรับภาระหลายด้านจนกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนส่วนห้องเรียนจำนวน2ห้องที่ถูกปิดไว้หลังเกิดเหตุโรงเรียนมีแผนที่จะปรับปรุงพื้นที่และเปลี่ยนบรรยากาศภายในใหม่โดยไม่ได้เตรียมเปิดกลับมาเป็นห้องเรียนในรูปแบบเดิมแต่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวในรูปแบบอื่นพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าตำรวจได้เตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยโดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าดูแลพื้นที่โดยรอบโรงเรียนและเพิ่มความถี่ในการตรวจตราเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานรวมถึงนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมาตรการดังกล่าวจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องประมาณ1เดือนเพื่อให้ช่วงเปลี่ยนผ่านหลังโรงเรียนกลับมาเปิดเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยตำรวจจะเน้นการตรวจตราบริเวณโดยรอบโรงเรียนทางเข้าออกและพื้นที่ที่มีนักเรียนและผู้ปกครองใช้ร่วมกันพร้อมประสานการทำงานกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิดหากพบสิ่งผิดปกติจะสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีส่วนความคืบหน้าทางคดีขณะนี้อยู่ระหว่างทำสำนวนคดีและสอบพยานเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
3: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพันตำรวจเอกกำพลรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นำกำลังเข้าตรวจ9สถานบันเทิงในพื้นที่ห้วยขวางพร้อมกำชับห้ามเปิดให้บริการเกินเวลาตามที่กฎหมายกำหนดกลางดึกที่ผ่านมาพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเป็นประธานปล่อยแถวตำรวจลงพื้นที่กวาดล้างสถานบริการและผับทุนจีนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อล้างบางเครือข่ายนอมินีทุนเทาแก้ปัญหาสถานบริการและจัดระเบียบส่งเสริมธุรกิจถูกกฎหมายตัดวงจรนอมินีทุนเทาเด็ดขาดสำหรับในรอบสัปดาห์นี้มีเป้าหมายสถานบริการกึ่งผับที่เข้าข่ายต้องคุมเข้มและตรวจสอบใบอนุญาตจำหน่ายสุราซึ่งเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา24นาฬิกาทั้งหมด41แห่งโดยมีการคัดกรองจัดลำดับความเสี่ยงเป็นพื้นที่สีแดงและสีเหลืองหากตรวจพบว่าร้านใดปฏิบัติตามกฎหมายไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการค้ามนุษย์ก็จะปรับระดับความเสี่ยงลงตามลำดับต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจตามแผนงานโดยมีเป้าหมายเข้าตรวจค้นและจัดระเบียบรวม9ร้านแบ่งเป็นร้านในโซนสีเหลือง4ร้านและโซนสีแดง5ร้านซึ่งจากการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นสามารถเข้าตรวจเช็คสถานประกอบการได้แล้ว3แห่งได้แก่ร้านจุ๊กร้านบ้านบ่าเล่าและร้านค้าในบริเวณใกล้เคียงจากการเข้าตรวจสอบร้านจุ๊กเจ้าหน้าที่พบความผิดชัดเจนจากการตรวจไม่พบทั้งใบอนุญาตจำหน่ายสุราและใบอนุญาตประกอบสถานบริการแม้เจ้าของร้านจะอ้างว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นขออนุญาตแต่ทางกฎหมายถือว่าเมื่อยังไม่อนุมัติก็ไม่สามารถเปิดให้บริการได้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการจับกุมและแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ผลการตรวจอีก2ร้านที่เหลือในชุดแรกไม่พบสิ่งผิดปกติร้ายแรงคงมีเพียงเอกสารบางรายการที่ไม่ได้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ขณะเข้าตรวจเช่นเอกสารการขออนุญาตจากสำนักงานเขตและใบทะเบียนพาณิชย์ซึ่งเจ้าของร้านยืนยันว่ามีเอกสารถูกต้องครบถ้วนแต่เก็บไว้ที่อื่นเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานงานกับฝ่ายป้องกันปราบปรามให้นำเอกสารมาแสดงต่อเจ้าพนักงานเพิ่มเติมในภายหลังพร้อมกำชับเรื่องการปิดให้บริการตรงตามเวลา24นาฬิกาอย่างเคร่งครัดหากพบการฝืนเปิดเกินเวลาหลังจากนี้จะดำเนินคดีจับกุมตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
5: ก้านาฬิกา9นาทีนะครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
6: ครับ
5: นายกลงพื้นที่ที่สงขลาเนี่ยก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ที่นายกก็ไปนั่งรับฟังความเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะ